0: I can queen, right by a dear moat. I'm coming, Hams in Damham. Ravana sing room, Santa Hook, or Dow Yakum, Eota, Tua or not. Oh, Kuno, Siliwana, oh, Kuno, Siliwana, Licoca, Lapa, Nungo, Kuno, Siliwana, oh, Kuno, Siliwa, Lina La Salomue, oh, Kuno, Sili, oh, Kuno, Siliwana, Licoca, Lapa, Nungo. Here. Wahwe aki yahu, hanakonatin, ataha, taha kawango kakar my yai. Yahu am kawangum. I my amahayahu tahunu. My take a kas and a kotako shout, tahu kawango kakaria kati ata yao. Dua eki kati. Ditesi ui kame. Kwaiko aki kui no haitama ata at inda hashiokaha. Taha kasi kui no hai ata tweep a tweep a tweep a yahoo a hoot. Taha te no hana kiao na kuya. Nam aiki. Hana yano hede hede. Am koho mkiadem eoko kuem kaba matin kukay. Am eoko kuam. Kom tra my tan. Koho my tan. Kom tra my tan. Ata tia heat. Aka yag ya gyara hu yo hurin a huy akidamasiko ma eye in kakwe kwa ko yat. Tahu koi komenta isam tresim. Tahu no hatwa mua a. Ni mak oho tram. Ni mak oho grim. Wake ow kom kom kotiko. Ungurib kaya hua. Nita kuaku koi yana kuaku korokun. Wai hera ta koro mam hoji. Tahu no hasi ya kusan duat no aki kowat. Tahu ha bab kohom kat toha. Treba kwe kwea. Kwa we. Tahu no am yin tua ta nguim tatim a. Omote. Ana akit ha no. Jiwaho. Tu na tu amahia go tek em hama. Tasi dri tuaho. Tahu no ha toa ekletik em sam kani a yi goma si jakuna tom kwate. Tahu no hae dudo wat. Asa aki kwati no ataha ataha ataha. Tahunu kasasi ku teha gomasim kakaremka. Hatako toy aka. Sudina kwati ni tia teha sa sao kwe kwa kwa iate sao ya e. Aki kwasa yate. Kware enu tako hoha. Tahunu kai. Tako e kwati ma e sao ya hiri. Tin sa ming e yate. De kuse sao ya kwa te kema. Sao muote. Ti om oki teko. Tim kaim kweta miyo yo kuwa kukuri na kwata. Am sao mu koko ta sao muote ma koko be. Koko ma. No kwa mtra ma. Ta ata teko hiya am kuma teko jawate. Karu anka iku nunga kwe ma koko ata teko. Am troma ata te. Am trama si wana iku yakainu ama teko. Teko kaye. Sao aki ata yahwa tini sao kunya tama kunya guwe. A sao purane uwa gwe no manu sao kunya guwe. Tim kai makurina kwata. Gine ati tomo kutek. Takwe ata jimad. Hiyako u sao kawana a sao u uwa gwe no. U sao hiyako ya. Ti e atako sao ki ka. Takwe ata e ti takunu ya kasa takunu ata ka kasa ya kwe uwa kunu. Kasa kiare sana ko si. Ta kwe e maita hunu. Nga mate ham jim o kaha kiai. Ta hunu ha ta si sim jim o kaha kiai. A ta ngui kui yu ha. Ha kui ha chama ko si ha kiai kwa ko ha chum. Sao. Ta kwa ko sao nguku. Ta kha tha ti sao kwe nu. Ham kwam ti yo aha dame si he. Ti ya ko ab jim ha sim kiare. A chum ti ha ka kli se nu. Ha horu na ko jewti. Ha po ta jewa ko mo. Am ham ka kom hiya toko jea. Ta kwe ata nga ma khwat. Ta kumu khasa yaat. Ata khasa. Se e ma kia e khwat. Ta ma aki ngui man ta hii ko tiko ngui man ngui man. Kwe aki. Ta kuyo ngoti. Ita se ke ikonwa kwe no ay dam si ikon. Ati ko abasi aka no. Kwa he aka. Ye a tree, a creatia coate. Ata miaco, aka tree, am hasim team, and no. Tassi shoka tree, senate, tassi, ata heritage, o common, oh. But my tomato, I did them say it. ทุบโยมาอาตาฮีติค่ะอูอูว่าคุยอยู่ตอนนี้ก็อูมาอาตาคริสันค่ะดักคนก็การอุ้ยก็เวงมาที่หัวกันนายอยู่ตุยาตุยอุ้ยก็ตอนนี้ก็กุ้งว่าคุยสิอากิอูมาสิอากุเทครูเกียร์อาดามาสิก็ก็ควาขัดเดียวก็เดือกาเต็มหัวมันนะอาตายินะสิโนอันการคุณอุ้งก็กันจะสายติมอันอุ้งก็อุ้งเต็มอามากว่าก็มาเอาไปหาตาคุณช่วยบัวสิเนี่ยแค่ก็เที่ยวคนเที่ยวคู่เขินนะคุณตาคุณสิเอ๊ะอมควายเนี่ยก็สาวยาติกิอากิตานัตโนอาตายาติแต่คุณหาตาคุณตัวตัวมาควาเต็มอาศัยแต่คุณอามสามกินมาควาเต็มเกี่ยวกันตากุมะอันคาราเจ้ากิติมเจ้าตาคุมอ้ำสาวเสียกุยะตาคุณูสาวเตะกุอ้ำอ้ำมาโอกาสีตาคุณูสาวอ้ำไอคุยกับกัวมากุสาวตาสิกับเตะกุสาวคุยกันอันตากุขั้นสิมาอยากโทษตาคุอ้ำอมกิอุ้ยนั่นนั่นนั่นกว่าโทษกับคนเลยอันกายนิสหามิตากุสีกันตาดาวมาขันเนขันเนขันเนขันเนจ้าเจคุณูตากุกิยะมาว่าก็สามมัวแต่เวมาอุ้มคุยหามัวแต่เวอวดตักเออะอะคุยแต่มายาฮิคุยยาฮิเอติขัดติอันนาเวหัวเกยกูอีกคนตาขันมาเฮียเตะที่กูสุขูเซนกูขาวนายใหญ่ยักษ์ไรเจ๊เจ๊หามัวแต่เวรีที่หนูขายอ่ะตัวอันนาเวกูขายจากกติยาเจ้ากระหิดดินุ่งนโนติอาติอาตัวอาเวติจากกิโกมติคุยยาอีกอาตากระตันไม่มันเดียวมั้งกระติโมเอตากุตัวกระก็มันเกินมันทวาระไออันนี้เจ้าก็ชงว่าตัวมั้งหัวกุ้งเอนี่นุ่งอันเตติมันนี่ฉันเจ้าขัดตากุเสียกุอันจายาหัวตากุเอเจ้ากายกุเจ้ากายกุเจ้ากายกุฮะที่อ้วกไปโอ้กัดเขวกุ้งเขวียนอาคนเขาเยาวกะตาเขวี่ยนุกี้นึงยารมุทวาระเดินมาทวาระตาเดือกไก่ที่กูเขวี่ยนอ้วกอู้ทูขัดกล้ามเจ้าเวกูยายนุกัสเดียกุ้งอมตุยมันนะตากูอิสระทวาระคำยิ้มสาบตาหูกูกล้ามนุอ้ามอัดเชียกูไอ้บอกกัดเชยตาหูเขื่อนมึงยิ่งกว่าอ้ามเชียกูกูตีกูข้ามันดิกูมาหัวกูเอ็ดกูก็ตัวไม่เห็นก็ตุยก็ตาหูขาวเอ็มก็ตากูตัวฉันน่ะเดชาวสิโอรหัวตาหูกูชาวอายีอาชาวเอ็ทบิทบิอยู่เจ้าตากูเองเจ้าก็ไออากูเองก็เอ็มตาฮะตัวสิฮะอันทุริกูสิทุรินักวัดที่อ่ะนักวยายาการักวัดเจ้เจ้ขยายายเก่าก็ฉันนะคะอาบัสิโอกูดัตทับนักกูทำนี่ก็อากาศนะข้าวข้ากูเอ็มทุบินะคุยอยู่ข้อเอ็มเคยคิดก็ดารก็กูดาเอ็มชาดมายาก็คุยชาวอัตชิกายากนอาก็คุยชาวคุยโยมกาโตคุยเอตติตีอมูมาโตมูฮัมเบคุมคมอติมัวก็เวอาตงาคุยก็มาสาวมางาตาค่ะยีตาแขวงแย่กูไอมากุ้งก็มากล้วยก็ฮัมเบโฮอัตาเฮียตะกะจานิมายากกวาบาซันฮักโอคุรินาควัตะคูนากิอาเซฮักตวยยาเวกุตีกุนไนฮะฮัมตูมาคุเรเตเนยายายกอยฮากุยาเพเรนาควัตเวอัตาเตเวตุราตัมกะเฮตาเฮติยากอเอริกุกะเกชิคุยาโฮโนอัตเตติมากะตูงึมเอริกุมาจาปาตุซาติโกเกมิไซคอมิมายาตะที่คนเงินกันเยี่ยมสั่งก็ไม่มายาตะเท้ามายาวหุ่ยตะข้าอันเด็กก็ครูคุคุรีอาคิยาเด็ดตะเอ็มกูว่าการการกุตะกุตุบิเบมขุมาคารุคารนักก็ตะคุณข้ามกักลุดดามสิสักข้าขวัตเตะขวัตเตนุขานามาตอนักเตนุยาเร็มกูวัตเตมาระคุรีนาเวข้ามดิตังกุมาเจ้าหนิสักอันยาวขาที่อาวังขวัตเต
1: 58 minute geht es in die Klinge Ach, die Konke Radio XKFM Drin geht es in die Minute Jam zu geht Klinge um das Programm Adio Kevshan Amarkes Tittemach und Gyan Gyan Ngathi desiga mangom ke programmatiki kwe musiki wa ngo ngokoma ukuba kuqhisike maget achona mugeta jersey si imke fidika atiti gike kwe mgiya qhabya tike siga makla program ke bang sini ke koma si kemi qaleni nyales dem ngokoi ke titusila